0: รรณเชิญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมัน Forward Extra
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Mun Forward Extra Music non-stop

0: ู่เมกะเฮิรตซ์มันโฟร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำ Station ค่ะ Station มีทั้งหมด8ฐานด้วยกันสกีสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้โรลฟาร์มเมอร์แครีลังช์นะคะแล้วก็วอลบอลค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอ Endurance Strength แล้วก็ Mentalนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มาร์ค ปรินทร์ พี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยละค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิ่น
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซิ่นสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซิ่นดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกเวชกรรมหมอศัก

านรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ขอความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic
1: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำ

0: พิมพ์ @MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับบอร์ด EEC เตรียมเสนอครม.ให้สิทธิประโยชน์วีซ่าต่างชาติเข้าทำงานพร้อมลดภาษีสายการบินที่ใช้อุตภเอาเป็นฐานพร้อมเตรียมตั้งฟรีเทรดโซนหนุนขึ้นแท่นการเมืองบินในเอเชียด้าน BEM ปรับลดเพดานค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินใหม่สูงสุด44บาทระยะเวลา2ปีเริ่ม3กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เปิดเผยว่าบอร์ดบริหาร EEC มีมติเห็นชอบมาตรการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเตรียมเสนอครม.อนุมัติ

ด่วนทั้งการออก EECA วีซ่าให้ต่างชาติเข้ามาทำงานการลดภาษีสายการบินที่ใช้อุตภาวเป็นฐานและการตั้งเขตประกอบการค้าเสรีเพื่อดันอุตภาวสู่เมืองการบินชั้นนำของเอเชียขณะที่ฝั่งผู้สัมปทานอย่างบริษัทอุตภาวอินเตอร์เนชั่นแนลเอวีเอชั่นจำกัดหรือ UTA ได้เริ่มการก่อสร้างแล้วโดยปรับลดเป้ารองรับผู้โดยสารเฟสแรกเหลือ3ล้านคนต่อปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมลงนาม MOU กับเวียดเจ็ตกรุ๊ปศึกษาการทำศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานส่วนประเด็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่ล่าช้าจนอาจส่งผลกระทบต่อโครงการในสัปดาห์หน้าต้องจับตาการประชุม3ฝ่ายระหว่างรฟท. EEC และบริษัทเอเชียเอราวัณเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการเดินหน้าโครงการหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันจะไม่มีการแก้ไขสัญญาด้าน BEM ปรับลดเพดานค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินใหม่สูงสุด44บาทระยะเวลา2ปีเริ่ม3กรกฎาคมนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายเฉลิมรัตน์มงคลใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569ถึงวันที่2กรกฎาคม2571ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารทุกระยะเวลา24เดือนหรือ2ปีภายใต้พื้นฐานการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีผู้บริโภคโดยมีอัตราค่าโดยสารเต็มราคาเริ่มต้น17บาทสูงสุด44บาทจากเดิมเริ่มต้น17บาทสูงสุด45บาทส่วนบุคคลทั่วไปปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทาง6 80และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางนักเรียนนักศึกษาปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทาง8และ12เป็นต้นไปจากสถานีต้นทางทั้งนี้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนลด 50% และนักเรียนนักศึกษาที่ 10% ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนขอประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn it on
2: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra. Music non-stop.

0: Fund Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และ

0: โกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @ mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเผยกระทรวงเดินหน้าเจรจาคู่สัญญาไทย AI Passport วันนี้ยืนยันไม่ชะลอทำทุกอย่างถูกต้องชี้แก้ TOR ไม่ได้แต่อาจแนบท้ายให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงขณะที่ผู้นำยุโรปออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพยุติความขัดแย้งตะวันออกกลางร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการไทย AI Passport จะยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่โดยยืนยันว่าโครงการไทย AI Passport ยังคงเดินหน้าต่อซึ่งวันนี้16มิถุนายนจะมีการประชุมเจรจากับคู่สัญญาเป็นครั้งแรกและต้องรอผลการหารือว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรพร้อมระบุว่าการพิจารณาพักหรือยกเลิกโครงการจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเข้าข่าย3กรณีคือมีการกระทำผิดกฎหมายใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าหรือไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลซึ่งขณะนี้ฝ่ายทำงานยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องพร้อมสั่งการให้ปลัดกระทรวงดีติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดหากพบความผิดปกติพร้อมยกเลิกโครงการทันทีส่วนประเด็นความคุ้มค่าของงบประมาณต้นทุนต่อหน่วยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในชาย

0: ชนกมองว่ามีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ขณะที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำในการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการระบุว่าไม่สามารถแก้ไข TOR ได้แต่สามารถเพิ่มเติมเงื่อนไขในสัญญาได้หากคู่สัญญายินยอมโดยหนึ่งในแนวทางสำคัญคือการปรับการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงเพื่อให้รัฐใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าหากไม่มีการใช้งานก็ไม่ต้องจ่ายส่วนข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับบริษัทคู่สัญญารวมถึงข้อกล่าวหาทางการเมืองนายชัยชนกย้ำว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงความโปร่งใสพร้อมยืนยันในฐานะผู้กำหนดนโยบายไม่กังวลหากมีการตรวจสอบจากฝ่ายค้านหรือองค์กรอิสระเพราะทุกขั้นตอนดำเนินการตามถูกต้องตามระเบียบและถูกกฎหมายขณะที่ผู้นำยุโรปออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพยุติความขัดแย้งตะวันออกกลางร่วมกันผู้นำอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและอิตาลีออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจโลกพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และบรรดาประเทศในยุโรปจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพื่อตอบสนองต่อขั้นตอนที่ชัดเจนและตรวจสอบได้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแถลงการร่วมดังกล่าวยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบของมุดอีกครั้งซึ่งมีเสรีภาพในการดำเรือและไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดพร้อมเน้นย้ำว่ายุโรปจะทำงานร่วมกับสหรัฐอิหร่านและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อคว้าโอกาสที่สำคัญนี้และบรรลุข้อตกลงทางการทูตระยะยาวปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์หลอกลวงให้ผู้เล่นโอนเงินโดยอ้างการเติมเงินซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรือถูกหลอกลวงควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com No filler Just killer hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Run Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: วินทรีซิตี้รีสอร์ท
3: เราพร้อมให้บริการค่ะ
2: วินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม
3: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: Run Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับราคาทองคำโลกทรงตัวเหนือ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนหลังสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวยุติความขัดแย้งด้านราคาน้ำมันโลกปรับลดลงต่อเนื่องรับความกังวลด้านพลังงานที่คลี่คลายลงขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง300บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,350 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานราคาทองคำตลาดโลกเช้าวันนี้ยังคงรักษาระดับการปรับตัวขึ้นเอาไว้ได้หลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าช่องแคบพร้อมรุดอาจกลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้งในวันศุกร์นี้ซึ่งมีแนวโน้มจะช่วยบรรเทาภาวะช็อคด้านพลังงานและเงินเฟ้อที่กำลังสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดโลกก่อนหน้านี้โดยราคาทองคำแท่งรับซื้อระดับใกล้เคียง 4,310 ดอลลาร์ต่อออนหลังจากทะยานขึ้น 2.2% ในเซสชั่นก่อนหน้าขานรับข่าวที่สหรัฐและอิหร่านประกาศบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามและการยกเลิกการปิดช่องแคบพอมุดในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ราคาทองคำโลกสปอร์ตโกลขยับลดลงเล็กน้อย 0.1% อยู่ที่ 4,307.2 ดอลลาร์ต่อออนเมื่อเวลา 6:30 ตามเวลาสิงคโปร์ด้านราคาโลหะซิลเวอร์ลดลง 2.2% อยู่ที่ 69.87 ดอลลาร์ส่วนแพลตินัมและเพลเดียมปรับตัวลดลงเล็กน้อยเช่นกันขณะที่ดัชนีบลูมเบิร์กดอลลาร์สปอร์ตซึ่งเป็นมาตรวัดเงินดอลลาร์สหรัฐปิดตลาดเซสชั่นก่อนหน้าขยับลดลง 0.1%ด้านราคาน้ำมันยังคงทรงตัวในแดนลบโดยสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัส WTI งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลง 4.13 ดอลลาร์ปิดที่ 80.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง 4.16 ดอลลาร์ปิดที่ 83.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในส่วนของประเทศไทยกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลทุกชนิดลดลง 1.20 บาทต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง1บาทต่อลิตรมีผลแล้วตั้งแต่เวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาขณะที่สภาวะราคาทอง

คำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง300บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,350 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 16,350 บาทขายออกบาทละ 66,550 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 65,021 บาท24สตางค์ขายออกบาทละ 67,350 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง300บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับโดยเอาทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดลโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่ตามครับ

0: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Hit after hit Zero skips All energy Mun Forward Extra.

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ HYROX นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายๆแต่ความจริงนะคะ HYROX มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะคือต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้อีกต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ HYROX ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: แต่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: แต่กับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com Hit Music

0: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
2: Now we support connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

0: Drop Dead
1: Drop Dead ครับงานจาก Olivia Rodrigo ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงพักกลางวันของคุณกับช่วงของนาวีสัมพันธ์ Connect ด้วยที่มัน Forward Extra FM 88และผมเจภัสวัตนะครับดูแลกันกับข่าวสารนะครับแล้วก็เพลงต่างๆที่มามอบให้วันนี้ครึ่งชั่วโมงแต่อัดแน่นนะครับอย่างวันนี้เนี่ยมีข่าวจากทางกรมควบคุมโรคนะครับเขาออกมาประชาสัมพันธ์นะครับว่าหน้าฝนเนี่ยมันจะเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดป่าต่างๆนะครับแล้วก็เห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดเลยมันจะมีทั้งเห็ดกินได้แล้วก็เห็ดพิษครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมากจนไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่าคุณนะครับโดยเฉพาะในบางระยะของเห็ดเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักจริงๆเนี่ยอย่าเก็บเห็ดเหล่านั้นขึ้นมากินเด็ดขาดนะครับอย่างเขายกตัวอย่างเนี่ยมันจะมีเห็ดกินได้ชื่อว่าเห็ดระโงกขาวนะครับแล้วก็มีรูปภาพให้ดูที่เขาส่งข่าวมากับเห็ดระโงกหินซึ่งระโงกหินเนี่ยมันเป็นเห็ดพิษนะฮะทานไปแล้วคุณอันตรายถึงตายได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอาจจะไปเก็บแล้วคิดว่ามันเป็นเห็ดเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดยังไงเนี่ยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายอุจจาระเหลวต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้าเห็ดระโงกหินเนี่ยบางทีส่งผลให้ตับวายไตวายและเสียชีวิตได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนะครับโดยเฉพาะในหน้าฝน

0: เดี๋ยวเย็นนี้จะกลับมาใหม่นะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับตอน 18:00 น.ชั่วโมงหน้าเราฟัง Ellie Goulding นะครับกับ Love Me Like You Do BMF นะครับจากเซซ่าแล้วก็โฮมจากชาลีพุทธแล้วก็อุตระยิคารุด้วยนะครับมีความสุขกับเพลงที่ดีที่นี่นะครับสำหรับมัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: Now we สัมพันธ์ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

ใหม่เจคูเซเว่น SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริชเชียงใหม่โทร053 242

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศวกรรม

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่ FacebookKC Clinic

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมั่นใจ GDP อุตสาหกรรมไทยครึ่งปีหลังจะเติบโตร้อยละ 1.5-2.0 ผลจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมั่นใจ GDP อุตสาหกรรมไทยครึ่งปีหลังจะเติบโตร้อยละ 1.5-2.0 จากปัจจัยหนุนโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงติดตามได้จากผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงความเชื่อมั่นต่อภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งปีหลังว่าแม้จะได้รับผลกระทบด้านพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่มั่นใจว่าภาคอุตสาหกรรมไทยจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมหรือ Industrial GDP คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.5-2.0 โดยเป็นผลมาจากแรงสนับสนุนจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การบริโภคภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศจะนำไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้น
6: เราคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 1.5-2% มาจากการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นะครับรวมไปถึงการบริโภคภายในประเทศและที่สำคัญก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายแล้วก็การบริโภคในประเทศทำให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรวมไปถึงสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับ
5: นายวราวุธยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ตะวันออกกลางถือเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ภาคการผลิตไทยปรับตัวสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่และพลังงานสะอาดมากขึ้นอาทิยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและ Data Center ที่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของ AI ทั่วโลกรวมไปถึงอุตสาหกรรมเหล็กที่ยังมีศักยภาพเติบโตจากกระแสเศรษฐกิจสีเขียวการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและมาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวพรพรมนิลพงษ์ทีมข่าวกองทัพเรือรายงาน
2: ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย800 รายท่ามกลางความกังวลว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจมีจำนวนมากกว่านี้กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานเมื่อวานนี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บานิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย808 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต192 รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่3 จังหวัดทางตะวันตกของ DR คองโกได้แก่จังหวัดอิตูรินอร์ทคิวูและเซาท์คิวูขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนองค์การการกุศลทางการแพทย์และมนุษยธรรมระดับโลกระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาของรัฐบาล DR คองโกอาจจะต่ำกว่าตัวเลขที่แท้จริงเนื่องจากขอบเขตที่แท้จริงของการระบาดระลอกนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดหลังมีข้อมูลที่สำคัญขาดหายไปจำนวนมากปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
1: Mflow แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ Mflow เพื่อหลอก

ให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ Enflow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mun Forward Extra 88
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532481

0: าลโทร091-078-7777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra

ช่วงเวลา 14:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับนรขสนธิกำลังเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนจังหวัดนครพนมก่อนตรวจยึดไอซ์3กระสอบรวม300กิโลกรัมมูลค่ารวมหลาย10ล้านบาทพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลสักครู่มาติดตามครับ

0: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
6: Greater Carbon 2สีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
7: วันนี้พลเรือตรีณรงค์ MD ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือผบ.นรข.ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในพื้นที่บ้านนาขาท่าหมู่ที่7ตำบลพัดไทยอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมจึงสั่งการให้นาวาเอกแมนรัฐบุญสวัสดิ์ผู้บังคับการนรขอเขตนครพนมจัดชุดปฏิบัติการซุ่มเฝ้าตรวจเข้าพื้นที่ปฏิบัติการกระทั่งพบเรือกีบเพราติดเครื่องยนต์หนึ่งลำมีชาย2คนล่องมาจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามายังฝั่งไทยก่อนเข้าเทียบท่าริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่บ้านนาขาท่าเจ้าหน้าที่ได้สังเกตเห็นการขนย้ายวัตถุต้องสงสัยขึ้นจากเรือก่อนจะลอยเรือกลับไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุนทางบกเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวพบกระสอบห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำจำนวน3กระสอบซุกซ่อนอยู่ในป่าหญ้าริมฝั่งแม่น้ำโขงจากการตรวจสอบพบเป็นไอซ์รวมประมาณ300กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ร่วมตรวจสอบพร้อมนำของกลางทั้งหมดส่งสถานีเรือบ้านแพงก่อนจะส่งต่อสถานีตำรวจภูธรท่าอุเทนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการลักลอบนำยาเสพติดข้ามชาติรายนี้ต่อไปทางนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงยังคงมุ่งมั่นปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่รับผิดชอบตลอดลำน้ำโขงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปราบปรามยาเสพติดให้โทษซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของกองทัพเรือที่ต้องกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยเพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงต่อกันที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอร์รูมร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้ารับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าสถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญภาพรวมในปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำมากเพื่อเป็นการเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้จัดตั้งวอร์รูมโดยมีมาตรการเชิงรุกและการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาโดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมเครื่องบินปฏิบัติการจำนวน28ลำจัดการแหล่งน้ำและเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าพร้อมทั้งเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra

0: เสียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Mun Forward Extra Music non-stop

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงรบกวนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: นิกเชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra

music. Hit music. Yeah,

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับอย.เผยชื่อผลิตภัณฑ์อาหารไม่ได้มาตรฐาน20 ยี่ห้อดังจากโรงงานเถื่อนเตือนประชาชนห้ามจำหน่ายไม่ควรซื้อ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เสียวฟันอะ
0: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้บุกทลายโรงงานผลิตอาหารเถื่อนและสามารถยึดอายัดของกลางผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานได้จำนวนมากนั้นเพื่อเป็นการเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงอันตรายจากโรงงานเถื่อนดังกล่าวจึงได้ทำการจำแนกผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่ผลิตโดยโรงงานเถื่อนนั้นออกเป็น2กลุ่มหลักเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้ง่ายและหลีกเลี่ยงการบริโภคอย่างเด็ดขาดโดยกลุ่มที่1ได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่มีเลขอย.ซึ่งมีจำนวน6รายการได้แก่ลูกชิ้นปลาหมึกตา CFP ลูกชิ้นไก่ไม่ระบุยี่ห้อลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อและลูกชิ้นไก่เอ็นไก่ตราชะแลมลูกชิ้นหมูตรารสเลิศและไก่ยอตรา K&P ขณะที่กลุ่มที่2ผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขสารระบบอาหารซึ่งจัดเป็นอาหารปลอมจำนวน14รายการได้แก่หมูยอมินิหมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% ตราแม่พลอยบุญหมูยออุบลสูตรพริกไทยดำแท่งอ้วนลูกชิ้นปลาหมึกหมูยออุบลเกรด A และหมูยอมออุบล PPM โดยเชฟพี่หมูลูกชิ้นเอ็นหมูตรา RF หมูยอพริกไทยดำตราสอโคราชไก่ยอพริกไทยดำตา K&P ลูกชิ้นปลาหมึกและลูกชิ้นปูอัดตรากัปตัน S หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำตรา CFP หมูยออุบลเกรด A ตราแม่พลอยสุกและทอดมันหมูเกรด A ตราซุปเปอร์พอร์กทางนี้อย.ขอแจ้งเตือนผู้จำหน่ายทั้งร้านค้าปลีกร้านอาหารหรือรถพุ่มพวงและประชาชนให้ร่วมกันตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้ง20ยี่ห้อนี้ที่ห้ามจำหน่ายและไม่ควรซื้อมารับประทานหากพบยังคงมีอยู่ในตู้เย็นขอให้นำไปทิ้งทันทีไม่ควรนำมาบริโภคทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะเลขอย.ได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือเว็บไซต์ www.fda.moph.go.thหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าเป็นสินค้าเถื่อนหรือไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนอย.1556ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
3: ธนาคารออมสินแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพสร้างบัญชีโซเชียลปลอมแอบอ้างชื่อธนาคารเพื่อหลอกให้กู้เงินออนไลน์โดยเฉพาะบัญชี TikTok ชื่อ @nidca267 ที่เผยแพร่ข้อมูลเชิญชวนให้ลงทะเบียนสินเชื่อออนไลน์วงเงิน 100,000 บาทผ่อนคืนเดือนละ 2,938 บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันโดยธนาคารออมสินยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าวและไม่มีการเปิดลงทะเบียนสินเชื่อผ่านช่องทาง TikTok สำหรับบัญชี TikTok จริงของธนาคารออมสินคือ @gsbsociety เท่านั้นและจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีน้ำเงินหลังชื่อบัญชีเพื่อยืนยันตัวตนขอให้ประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางทางการของธนาคารออมสินก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพและหากพบการแอบอ้างสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสินโทร1115ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์

0: นิรันดร์เชิญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com

0: ัน Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ฟังเรื่องราวของ HYROX มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ HYROX ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือเซสชั่นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่า burn out ก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ HYROX ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับความสัมพันธ์ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และเบนจามินเนทันยาฮูกำลังเผชิญความตึงเครียดมากขึ้นหลังทั้งสองฝ่ายมีมุมมองแตกต่างกันต่อแนวทางยุติความขัดแย้งกับอิหร่านขณะที่เนทันยาฮูย้ำไม่ถอยทหารและพร้อมใช้กำลังหากมีภัยคุกคามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว

0: แบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
2: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยระบุว่าขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามผลักดันการเจรจาเพื่อยุติสงครามและลดความตึงเครียดในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวกังวลว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจกระทบต่อความมั่นคงของอิสราเอลโดยแหล่งข่าวระดับสูงของอิสราเอลมองว่าข้อตกลงเบื้องต้นฉบับนี้ไม่เป็นผลดีต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศซึ่งภายใต้กรอบข้อตกลงเบื้องต้นสหรัฐและอิหร่านจะเข้าสู่ช่วงหยุดยิงและการเจรจารายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเวลา60วันโดยเน้นประเด็นโครงสร้างนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลหลายฝ่ายกังวลว่าระยะเวลาการเจรจาอาจยืดเยื้อออกไปทำให้อิสราเอลไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติการทางทหารได้อย่างเต็มที่ขณะที่ประเด็นเรื่องขีปนาวุธและการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคยังไม่ได้ถูกนำสู่การเจรจาซึ่งความเห็นต่างระหว่างสองผู้นำเริ่มปรากฏชัดเจนจากกรณีสถานการณ์ในเลบานอนโดยมีรายงานว่าทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อแผนการโจมตีกรุงเบรุตของอิสราเอลในช่วงที่สหรัฐกำลังผลักดันการเจรจาทางการทูตแม้อิสราเอลจะชะลอปฏิบัติการบางส่วนแต่ยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างตอนใต้กรุงเบรุตหลายครั้งส่งผลให้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรขณะเดียวกันบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดลงนามที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์นี้โดยมีปากีสถานเป็นตัวกลางสำคัญซึ่งข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมการยุติปฏิบัติการทางทหารในหลายรูปแบบรวมถึงในเลบานอนด้วยอย่างไรก็ตามนายเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลจะยังคงรักษากำลังทหารในภาคใต้ของเลบานอนและพร้อมดำเนินการทางทหารหากเห็นว่ามีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าความแตกต่างทางจุดยืนนี้อาจส่งผลต่อสถานะทางการเมืองของนายเนทันยาฮูก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงโดยผลสำรวจล่าสุดพบว่าความเชื่อมั่นของอิสราเอลต่อบทบาทของทรัมป์ในการปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของอิสราเอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีที่ผ่านมาปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและรับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะไดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:27 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:03 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:47 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:51 นก่อหนูก่อแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:02 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงที่ตกเวลา 18:45 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:10 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงที่ตกเวลา 18:47 นขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:51 นและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: ียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn it on
3: Oh yeah
2: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra. Music non-stop.

0: Run Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 15,000 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 15,000 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinicการเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
5: Man Forward Extra We play all the hits

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมาด้าแอนด์เจโครีชเชียงใหม่

0: าคุณ Development Group
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: ผิวหย่อนคล้อย
3: มาหาหมอซีน
2: แก้มห้อยหน้าบาน
3: มาหาหมอซีนสิ
2: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
3: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
2: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
4: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช
5: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: มันทักแชทได้เลยพิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มความชัดเจนสิทธิผู้ซื้อกรณีสินค้ามีปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายใหม่กำหนดสิทธิผู้ซื้อในการซ่อมเปลี่ยนลดราคาหรือยกเลิกสัญญาเมื่อสินค้าชำรุดเสียหายพร้อมวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมุ่งลดข้อผิดพลาดและยกระดับมาตรฐานการคุ้มครอง

0: ราคาหรือยกเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขโดยครอบคลุมสินค้าทั่วไปอาทิรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น
1: ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ซื้อให้ชัดเจนกว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมค่ะสาระสำคัญคือหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ให้ผู้ขายซ่อมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขค่ะโดยครอบคลุมสินค้าทั่วไปเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์ค่ะ
0: นอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดช่วงเวลาสันนิษฐานว่าสินค้าชำรุดตั้งแต่ก่อนส่งมอบด้วยอาทิรถยนต์1ปีรถจักรยานยนต์และสินค้าทั่วไป6เดือนรวมถึงกำหนดอายุความในการใช้สิทธิ์ให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อสามารถลดข้อพิพาทและยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยอารีรัตน์มุสิริทีมข่าวกองทัพเรือรายงาน
2: ต่อกันที่รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกต่อเนื่องกว่า2เดือนทลายเครือข่ายเกินเป้ายึดยาบ้ากว่า270ล้านเม็ดพร้อมอายัดทรัพย์ทะลุหมื่นล้านบาทนางสาวรัตนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศช่วงวันที่1เมษายนถึง10มิถุนายน2569ว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจนสามารถจับกลุ่มคดียาเสพติดได้ 59,609 คดีผู้ต้องหา 61,685 คนพร้อมยึดของกลางยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดไอซ์กว่า 1,770 กิโลกรัมเฮโรอีนกว่า276กิโลกรัมและเคตามีนกว่า 2,600 กิโลกรัมนอกจากนี้ยังขยายผลเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญได้อีก64รายสูงเกินเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้18เครือข่ายพร้อมยึดและอายัดทรัพย์สินได้กว่า 1,215 ล้านบาทสะท้อนความสำเร็จในการตัดวงจรทางการเงินของกระบวนการค้ายาเสพติดล่าสุดกองทัพเรือสามารถตรวจยึดยาบ้าได้อีกกว่า6ล้านเม็ดบริเวณอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายช่วยสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: สียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com No filler Just killer hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วงตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

HD เขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

0: ได้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ก่อนปี40ต้องพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายกรณีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทน

0: ที่ทั้งหมดออกเป็น5กลุ่มเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและมติครม.โดยพื้นที่ที่ต้องเร่งพิสูจน์สิทธิ์มากที่สุดคือกลุ่มที่4ซึ่งมีการถือครองที่ดินจำนวนมากและมีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนปี2540โดยต้องตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายกรณีซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือน
1: แต่กลุ่มที่4เนี่ยแสนกว่าไร่เนี่ยเรายังไม่ให้ถอนเพื่อต้องพิสูจน์ก่อนว่าเรามีคดีในกลุ่มเนี้ยเยอะมากเพราะอยู่ในพื้นที่นอกเขตสปกกับนอกเขตของที่ดินของป่าไม้เราถึงโคไว้ก่อนไม่ให้แล้วก็พิสูจน์กันว่าใครที่อยู่มันมีชาวบ้านที่อยู่ตั้งแต่ปี2140กว่าก็มีซึ่งสมัยอดีตของครอบครัวเขามีภาพถ่ายทางการอันนี้เราต้องพิสูจน์กันเป็นรายๆประมาณ 5,200 รายอันนี้เราโคไว้ไม่ได้ให
0: ้นอกจากนี้นายสุชาติยังได้กล่าวถึงกรณีพื้นที่50ไร่บริเวณชายทะเลจังหวัดภูเก็ตที่ถูกบุกรุกโดยนายชุนว่าศาลได้มีการตัดสินแล้วแต่ยังคงมีการบุกรุกและเข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าวโดยรัฐบาลจะดำเนินการจัดชุดเฉพาะกิจเข้ามาดูแลเพื่อคืนพื้นที่ชายหาดพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยการดำเนินการดังกล่าวคาดว่าจะเห็นความชัดเจนขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปปรัชญาศิรินพงษ์ปันแก้วทีมข่าวกองทัพเรือรายงาน
2: ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: ตรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนระวังกลโกงมิจฉาชีพออกอุบายเปิดรับสมัครงานโปรโมทสินค้ารายได้ดีโดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าเป็นนายหน้ารับสมัครคนทำงานโดยให้ติดต่องานผ่านไลน์จากนั้นจะหลอกล่อให้เหยื่อหลงเชื่อโดยการโอนเงินลงทุนตามแผนงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่สามารถถอนได้หากพบลักษณะดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อห้ามโอนเงินเด็ดขาดและให้บล็อกทันทีและหากถูกหลอกสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออายัดบัญชีปลายทางทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
3: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

สวัสดีกันวันลุ้นๆใจตุ้มๆต่อมๆกันด้วยนะครับ16มิถุนายนนะครับมีใครรวยบ้างหรือเปล่านะครับ4โมงเย็นที่ผ่านมานะฮะถ้ารวยก็ยินดีด้วยนะครับใครยังจะต้องตามลุ้นกันต่อนะครับอีก15-16วันเจอกันใหม่นะฮะเอาละครับสวัสดีชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88ด้วยอันนี้ไม่ต้องลุ้นนะครับเจอแน่นอนเจอกับเจภัสวัตนะครับในช่วงเย็นๆจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88มาเดินทางกลับบ้านไปพร้อมคุณด้วยนะครับส่งคุณเดินทางกลับบ้านพร้อมกับเพลงสากลดีๆมากมายนะฮะนี่วันนี้กะว่าช่วงรอบดึกเนี่ยจะไปดูหนังเรื่องนึงนะครับก็คือ Disclosure Day คุณผู้ฟังไม่รู้มีใครดูแล้วบ้างหรือยังนะฮะเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบส่งบอกกันหน่อยประกอบการตัดสินใจนะฮะเป็นหนังของ Spielberg ในรอบหลายปีครับและพูดถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่ตอนนี้กระแสมาแรงมากๆจะได้ตามลุ้นกันนะฮะเขาบอกว่าหนังดีใช้ได้เลยอ่ะพอพูดถึงเรื่องหนังเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดวงมนุษย์ต่างดาวเอากงอวกาศแล้วก็เลยมีเพลงนี้เข้ามาด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบตอนนั้นโอ้โหร้องไห้กันแบบสุดๆ Armageddon จำได้ไหมนี่คือ Aerosmith กับ I Don't Want to Miss a Thing ครับ

0: ลุคล่าสุดของเกรซี่อับรามส์นะครับก็คือผมสั้นแบบมั่นใจสุดๆเลยนะครับก็สวยแปลกตาไปอีกแบบแต่จริงๆแล้วเจชอบลุคที่เธอผมยาวกว่านี้นิดนึงนะฮะนี่คือ I Love You I'm Sorry จากเกรซี่อับรามส์ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับแต่พอพูดถึงเรื่องของความมั่นใจแล้วมันก็แล้วแต่คนนะเนาะแต่ใครที่อยากจะใส่เสื้อแขนกุดอย่างมั่นใจอันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของขนรักแร้นะมีอาร์คลินิกครับเขาใช้เครื่องไดโอดเลเซอร์ครับกำจัดขนรักแร้ตรงจุดเห็นผลจริงมูลค่า900บาทวันนี้เจมีเลเซอร์กำจัดขนนะครับด้วยไดโอดเลเซอร์บริเวณรักแร้เนี่ยมาแจกคุณกันจากมีอาร์คลินิกมีแจก1รางวัลด้วยกันนะครับใครอยากจะได้เจ้ารางวัลนี้ไปนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยมีอาร์คลินิกส่งมาได้เลยที่มัน forward line ad นะครับเอาย้ำอีกทีนะ line ad มัน forward ส่งมานะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยมีอาร์คลินิกครับผม
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำสเตชันค่ะสเตชันมีทั้งหมด8ฐานด้วยกันสกีสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้โรลฟาร์มเมอร์แครี่ลันช์นะคะแล้วก็วอลบอลค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอแอนดูแรนซ์สเตรนท์แล้วก็เมนทอลนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มาร์ค ปรินทร์ พี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยล่ะค่ะ
1: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: เดี๋ยวฟังรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งกันนะครับชั่วโมงแรกของเจกำลังจะผ่านไปแล้วครับที่มัน Forward Extra FM 88แต่ยังอยู่ด้วยกันจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะเพลงที่รออยู่ในชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าอยู่ทางออนไลน์นะครับคลิกมาฟัง live.manforwardextra.com กัน Watch me Dolly Parton นะครับกับ Dance the Night มีนัททำติงด้วยนะครับอลิเซียคาร่าฟิชเชอริงกับจูเลียไมเคิลส์ครับรวมถึงเทเลอร์สวิฟต์นะครับกับอลิซาเบธเทเลอร์รอฟังกันได้นะครับทางออนไลน์นะคลิกมาฟังกัน live.manforwardextra.com นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

0: เชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอ่ะ
2: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
3: โอ้ my god
2: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239 บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
4: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
5: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์อุ๊ยค่ะ

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น.
6: We play all the hits. Month Forward Extra.

0: เสียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
3: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

ลังจากฟังเพลงทางออนไลน์นะครับทาง live.man/extra.com นะครับรวมถึงรายการจากทางสถานีปกติก็กลับมาอยู่ด้วยกันทั้ง2ช่องทางนะครับที่ man forward extra fm 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ connect กับเจภัสวัตนะฮะวันนี้นะครับก็ต้องแสดงความยินดีเมื่อกี้นี้เปิดอลิซาเบธเทเลอร์ไปเนาะแล้วก็เริ่มมีคนขอ I knew it I know you เข้ามานะครับเป็นซาวด์แทร็กจาก Toy Story 5ซึ่งร้องโดย Taylor Swift นะครับล่าสุดก็ขึ้นอันดับ1บน Billboard Hot 100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าก็คาดเดาไว้แล้วนะครับเพราะเพลงนี้ดีมากๆแล้วก็หลายๆคนฟังกันแบบว่าโอ้โหวนกันหูแฉะเลยเนาะแล้วก็ทำให้ Taylor Swift มีเพลงขึ้นอันดับ1ของ Billboard เพิ่มเติมขึ้นอีก1เพลงด้วยเดี๋ยวไว้คงได้หยิบมาฟังนะครับหยิบมาเปิดกันที่นี่มัน Forward Extra FM 88นะครับส่วนตอนนี้ไปที่เพลงใหม่ของ Gracie Abrams กันก่อนละกันและนี่คือ Hit the Wall

0: ของท้ายชั่วโมงกันด้วย Could You Love Me งานจาก Elijah Woods นะครับเอาละเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงหน้านะฮะยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสสวัตที่มัน Forward Extra FM 88เจตั้งรอไปแล้วนะครับมีเลนก้ากับเพลงนี้นะฮะ Nothing Here But Love ครับงานจากโจกับ End of Beginning ด้วย Yeah I'm pretty pretty bad for an angel Hey I don't wanna want when I say so Bad Angel Anima นะครับกับ Lisa ครับเดี๋ยวมาฟังกันเต็มกันได้ชั่วโมงหน้านะครับมัน Forward Extra FM 88กับเจภัสสวัตครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่Facebook เชียงใหม่20 20
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568แม้สถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็ตามในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายน2569โดยวันนี้ได้ไปเยี่ยมครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเสียชีวิตและได้รับการเลื่อนยศจากสิบเอกเป็นพันตรีพร้อมมอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงรายกิ่งพันธุ์ไม้ผลจากโครงการผลิตภัณฑ์ไม้ผลพระราชทานบ้านชวดบัวจังหวัดนครนายกและพันธุ์ปลานิลจิตรดาจากศูนย์ผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการทหารพันดีกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23จังหวัดสุรินทร์จากนั้นเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บ3ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญได้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินณบ้านเลขที่93หมู่ที่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาณบ้านเลขที่31หมู่ที่5ตำบลพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญและครอบครัวพลทหารปริวัติมีมานะณบ้านเลขที่23หมู่ที่7ตำบลเคงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

ให้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่ 17-19 มิถุนายนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: 5.0 MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมัน Forward Extra
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
0: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

Finesse นะครับ Bruno Mars featuring กับ Cardi B ครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะฮะอ้าวอยากจะประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันนิดนึงนะครับใครที่มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมีเรื่องของการกุศลหรือว่าข่าวที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับให้กับสังคมทางมัน Forward Extra FM 88นะครับอยากจะเป็นสื่อกลางแล้วก็เป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งช่องทางครับที่จะช่วยสื่อสารสิ่งดีๆบอกต่อกันนะครับใครที่มีข่าวที่น่าสนใจเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับเป็นข่าวการกุศลหรือว่าองค์กรบริษัทใดๆสามารถจะส่งข่าวมาได้นะครับโดยส่งมาได้ผ่านทาง LINE @manforward นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยหัวข้อข่าวหรือเนื้อหาข่าวต่างๆรวมถึงจะแนบเบอร์ติดต่อกลับให้สอบถามก็ได้นะครับแล้วเรามาช่วยทำให้สังคมดีๆสังคมที่เราอยู่กันเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆมากยิ่งขึ้นไปนะครับมันโหวต Extra FM 88ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้ด้วยนะครับผมส่งมานะ yeah.

0: บึ้งบึ้งไปเลยนะครับสปอร์ตคาร์งานจากเท็ดแมคเครนะครับวันนี้ส่งท้ายเพลงสำหรับชั่วโมงของคลื่นลูกใหม่คอนเนคกันนะฮะแต่ยังไงฟังเพลงกันต่อได้นะครับเพลงดีๆรออยู่เพียบเลยที่มัน Forward Extra FM 88พรุ่งนี้จะกลับมาใหม่ตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นแบบนี้ด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเนคร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra We play all the hits

0: ังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับโฆษกกองทัพเรือยืนยันใกล้ได้ข้อสรุปโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในเร็วๆนี้หลังคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดในทุกมิติอย่างรอบด้านสักครู่มาติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือว่าขณะนี้กระบวนการพิจารณาข้อเสนออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและคาดว่าจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี้หลังจากคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดในทุกมิติอย่างรอบด้านและความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั้งด้านยุทธการวิศวกรรมเครื่องต่อเรือเครื่องกลเรือระบบอาวุธสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการส่งกำลังบำรุงนอกจากนี้โครงการยังดำเนินการภายใต้ข้อตกลงคุณธรรมหรือ Integrity Pactโดยมีผู้สังเกตการจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมติดตามและสังเกตการตลอดกระบวนการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบได้โฆษกกองทัพเรือกล่าวด้วยว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถกำลังรบทางเรือของประเทศไทยในระยะยาวจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นระบบเพื่อให้ได้เรือที่มีความเหมาะสมกับภารกิจของกองทัพเรือมากที่สุดทั้งยังเป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลของประเทศในระยะยาวทั้งในการปกป้องอธิปไตยคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและสร้างความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยเตรียมเจรจาเปิดทางส่งออกกุ้งไทยแลกนำเข้าปลากระพงย้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยและการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียโดยระบุว่าได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเพื่อขอหารือในประเด็นดังกล่าวแล้วโดยรอกำหนดวันประชุมที่เหมาะสมโดยประเด็นสำคัญของการหารือจะเป็นการขอให้มาเลเซียอนุญาตนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยขณะที่ไทยก็พร้อมพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นกันส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนั้นจะเป็นการหารือในเรื่องมาตรฐานสินค้าที่แต่ละฝ่ายกำหนดโดยมาตรฐานกุ้งที่มาเลเซียกำหนดและมาตรฐานปลากระพงไทยที่กำหนดให้มาเลเซียจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส่วนการเตรียมหาตลาดส่งออกใหม่รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระบุว่าเรื่องดังกล่าวนางสุเพจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังพยายามช่วยหาตลาดใหม่ให้อยู่ปิดท้ายช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตก

0: เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวในช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
2: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการ Man Forward Extra
3: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit after hit Zero skips All energy Man Forward Extra Music non-stop

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra. We play all the hits.

music. Hit music.

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: LINE แอดแม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงตัวนายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกลุ่มโลกร้อนเผยปีนี้ไทยเจอวิกฤตเอลนีโญส่งผลให้ฝนน้อยลงเสี่ยงต่อภัยแล้งลากยาวถึงต้นปีหน้าขณะที่กองทัพอากาศจะทำการฝึกยิงเป้าอากาศอัตโนมัติประจำปี2569กลางทะเลอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง26มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: นายพิรุณไสยสิทธิ์พาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากรายงานล่าสุดของหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลระดับโลกทั้ง NOAA IRI และ ECMWF ได้ระบุผลการคาดการณ์ที่ตรงกันว่าโลกของเรามีโอกาสร้อนสูงถึง 196-98 ที่จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569นี้และปรากฏการณ์ดังกล่าวจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2570โดยแบบจำลองชี้ว่าความรุนแรงจะพุ่งสูงขึ้นระดับสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมหากไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีโดยผลกระทบต่อประเทศไทยที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อเริ่มเข้าสู่สถานการณ์เอลนีโญจะมีผลกระทบทั้งในมิติของปริมาณฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปโดยปริมาณฝนหลายพื้นที่ของประเทศจะมีค่าต่ำกว่าปกติและเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหลักระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมแม้ไทยจะได้รับความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาช่วยแต่หากเอลนีโญทวีความรุนแรงขึ้นปริมาณฝนในหน้าฝนก็มักน้อยลงตามไปด้วยนอกจากนี้ในช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจก่อตัวห่างจากชายฝั่งเอเชียมากกว่าปกติซึ่งหากพายุเหล่านี้ไม่เคลื่อนเข้าใกล้ไทยฝนในช่วงปลายฤดูก็จะยิ่งลดน้อยลงไปอีกรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ที่จะเผชิญกับภาวะฝนน้อยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมซึ่งเป็นฤดูฝนของพื้นที่ดังกล่าวในส่วนของอุณหภูมิและสภาพอากาศประเทศไทยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยทำให้อากาศจะอบอุ่นขึ้นโดยรวมโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม2569ถึงกุมภาพันธ์2570ต่อกันที่กองทัพอากาศจะทำการฝึกยิงเป้าอากาศอัตโนมัติประจำปี2569กลางทะเลอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง26มิถุนายน2569กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศชาวเรือแจ้งเตือนกองทัพอากาศจะทำการฝึกยิงเป้าอากาศอัตโนมัติประจำปี2569ระหว่างวันนี้ถึงวันที่26มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ในบริเวณพื้นที่การฝึก R13 โดยมีจุดศูนย์กลางการฝึกอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเสม็ดจังหวัดระยองระยะทาง28ไมล์ทะเลในพื้นที่ล้อมรอบรัศมี18ไมล์ทะเลจากจุดศูนย์กลางจึงประกาศแจ้งเตือนมายังผู้ปฏิบัติงานในอากาศให้ทราบและระมัดระวังต่อไปปิดท้ายข่าววันนี้กันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026วันนี้คู่แรกเริ่มเวลา 2:00 น.ฝรั่งเศสพบเซเนกัลและแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเตรียมลงสนามพบแอลจีเรียการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ประจำวันที่16มิถุนายน2569ต่อเนื่องเช้าวันที่17มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยยังคงเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มรวม4คู่เหมือนเช่นเคยโดยเป็นการแข่งขันในกลุ่ม I ฝรั่งเศสพบเซเนกัลเวลา 2:00 น.เวลา 5:00 น.อิรักพบนอร์เวย์ คู่เช้าการแข่งขันกลุ่ม J เวลา 8:00 น.อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบแอลจีเรียและปิดท้ายเวลา 11:00 น.ออสเตรเลียพบจอร์แดนติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางโมโนแม็กและ

0: 90.0 MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมัน Forward Extra
0: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: 02-242-888
1: Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะ Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชาร์จพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่ Wintree City Resort นะคะ
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: าขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร 053-248-248 กด 5 แล้วมาป้ากันนะเจ้า

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนน

0: www.mymoneyfree.com
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ้อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้า

0: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Mun Forward Extra Music non-stop

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ไป Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิต

0: บริการตรวจรักษาทั่วไป Line at mr.clinic
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวม

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mum Forward Extra. Music non-stop. You call me.

ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092 424 9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler Just killer hits Mumford Extra Music non-stop

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits Ooh, bet you think that she is so cool Kicking back on your couch Making eyes from across the room

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Munford Extra Everywhere you are FM 88 Online Munford.com Hit after hit Zero skips All energy Munford Extra Music non-stop

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com Turn on Tune in And turn up the hits Mum Ford Extra

0: ับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Feel the vibe and let the music take the lead. Mun Forward Extra. Music non-stop.

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: พิมพ์ @MUN 2010หรือโทร092 424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
2: เซฟเสน่ห์ล้านนาแต่ได้เงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหัดรถ

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: โทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: Run Forward Extra. We play all the hits.

0: ังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
2: ์รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ้อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
5: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
4: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881
6: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. No filler, just killer hits. Mum Forward Extra. Music non-stop.